0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14:00 น.-15:00 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่ง

0: ถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
1: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชาวนันมาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
3: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
4: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี่ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
3: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
5: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรง และอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

0: ื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วด้วยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
1: จบข่าว 102.25 เมกะเฮิรตซ์ขอขอบคุณข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร085 549 2

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment
0: คุณกำลังฟัง HIT FM NEXT 102.25
2: ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7สอนว่าอย่ากังวลแต่ให้อธิษฐานกับพระเจ้าเสมอค่ะ
3: ใช่ครับตีและสันติสุขจากพระเจ้าจะคุ้มครองทั้งใจและความคิดของเรา
4: อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง HIT FM NEXT 102.25

ชื่อไหมครับเศรษฐีตัวจริงอาจไม่ได้ใส่ชุดแบรนด์เนมใส่สร้อยทองเส้นโตหรือขับรถหรูเพราะการศึกษาวิจัยบอกว่าเศรษฐีตัวจริงมักจะอยู่ข้างๆบ้านคุณและใช้ชีวิตธรรมดาจนคุณมองไม่เห็นนี่คือเรื่องราวจากหนังสือ The Millionaire Next Door ของดร. โทมัส เจ. สแตนลีย์และดร. วิลเลียม ดี. ดังโก้เป็นหนังสือการเงินระดับคลาสสิกที่ทลายความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความรวยผลจากการวิจัยมหาเศรษฐีในอเมริกาซึ่งสรุปได้แบบนี้ครับความผิดพลาดของคนส่วนใหญ่คือการเอาจำนวนรายได้ไปปนกับความมั่งคั่งเพราะรายได้สูงไม่ใช่ว่าจะมั่งคั่งเสมอไปเช่นคุณหาเงินได้เดือนละล้านแต่ใช้เงิน 900,000 หรือใช้มากกว่าล้านนั่นไม่ใช่การสะสมความรวยแต่มันคือการแสดงละครเศรษฐีตัวจริงให้ความสำคัญกับการเป็นผู้สะสมทรัพย์สินไม่ใช่ผู้บริโภคพวกเขาเก่งทั้งเกมรุกคือการหาเงินและแน่นเกมรับคือการประหยัดมัธยัสถ์และทำงบประมาณอย่างมีวินัยพวกเขาไม่ติดกับดักของระบบทุนนิยมใช้รถมือสองสภาพดีเพราะราคามันถูกกว่ารถป้ายแดงมากและยังใช้ได้ดีอีกด้วยพวกเขาไม่ซัพพอร์ตลูกด้วยเงินแบบบ้านเราที่เห็นกันทั่วไปเพราะเขารู้ดีว่าเงินที่ได้มาง่ายๆจะทำลายวินัยในการสร้างชีวิตของคนรุ่นหลังเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจหวือหวาล้ำสมัยแต่ทำธุรกิจที่ดูธรรมดาเช่นโรงงานผลิตอิฐบริการกำจัดปลวกหรือเจ้าของลานจอดรถซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกำไรสม่ำเสมอและคู่แข่งน้อยกว่าธุรกิจที่เป็นกระแสความเรียบง่ายธรรมดาและส่งเสริมภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังความมั่งคั่งคือสิ่งที่มีเหลือใช้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนรายได้แต่อยู่ที่ความสุขไร้ความกังวลเรื่องเงินนี่แหละเศรษฐีตัวจริงที่อาจอยู่ข้างๆบ้านคุณครับ

0: นับสนุนโดย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
3: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
4: ผู้ที่มีธรรมะในใจจะมองความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่ตราบาปเขาจะวางความอับอายลงแล้วใช้ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
5: ลองสังเกตดูสิว่าท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นั้นสามารถรองรับได้ทั้งก้อนเมฆที่ขาวสะอาดและเมฆฝนที่ดำทมึนท้องฟ้าไม่ได้พยายามจะขับไล่เมฆดำออกไปและไม่ได้พยายามจะกักเก็บเมฆขาวเอาไว้ท้องฟ้าเพียงแค่รับรู้และปล่อยให้มันผ่านไปตามเหตุปัจจัยของมันใจของเราก็ควรจะเป็นเช่นท้องฟ้านั้นอารมณ์ดีเข้ามาก็รู้อารมณ์ร้ายเข้ามาก็รู้แต่เราไม่เอาใจไปเป็นเจ้าของอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเราทำตัวเป็นเพียงผู้สังเกตการความทุกข์จะกลายเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่สามารถตั้งรากฝังลึกอยู่ในใจเราได้อีกเลยความมหัศจรรย์ของการปล่อยวางคือยิ่งเราวางได้มากเท่าไหร่เรายิ่งมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้มากขึ้นเท่านั้น

วัสดีครับคุณฟังครับหนี้รักใครเป็นหนี้ของความรักเอาไปชดเชยเอาไปคืนให้เจ้าของแสดงว่าเอาไปเอารักเพิ่นมาแล้วก็ต้องเอารักไปคืนไม่คืนก็ได้หน้านะครับเขารักเราเรารักเขามันก็จะได้สมดุลกันดีเหมือนกันชื่อเพลงว่าหนี้รักนั่นเองนะครับ 7:24 นะครับกับเช้าวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569นะครับคนนี้หรือเปล่าที่ไปเป็นหนี้รักเขาอาจจะเป็นคนนี้

อาจจะเป็นคนนี้ถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็จะไปแล้วเด้อ เป็นเพลงที่ผมเลือกให้ฟังนะครับ 7:28 น.คุณฟังได้ข่าวในเรื่องของน้ำลดน้ำทะเลเนี่ยมันลดลงไปไกลเลยทีเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาตะปูใช่ไหมครับคุณฟังเขาตะปูที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี้น้ำมันจะเจิ่งตลอดน้ำมันจะท่วมตลอดน้ำมันจะอยู่ตลอดแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นดินเลยใช่ไหมครับที่อ่าวไทยเราเนี่ยคุณฟังนะครับเป็นเขาตะปูที่เหมือนตะปูที่ตอกลงไปในทะเลนะครับน้ำมันแห้งและหลายที่เหมือนกันบางแสนก็เหมือนกันนะครับหลายคนไปเที่ยวทะเลเห็นแต่ดินไปเก็บหอยเลยใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณฟังหลายท่านบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกของเราแล้วก็มีแรงดึงมีแรงดึงดูดกันอะนะครับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ทำให้น้ำมันไปผุบอีกด้านหนึ่งนะครับมันแห้งอีกด้านหนึ่งแล้วมันไปโผล่อีกด้านหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าน้ำที่เราเห็นทุกวี่ทุกวันเนี่ยคุณฟังที่น้ำท่วมในภาคเหนือน้ำท่วมที่แม่สายบ้างที่จังหวัดน่านบ้างอะไรเนี่ยลำปางเราก็มีน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมครับมันไหลไปเนี่ยมันก็ไปลงทะเลแล้วมันทำไมต้องไปเหือดหายไปสมด นะครับแต่ก็เตือนในเรื่องของแอริโยด้วยใช่ไหมคุณฟังจะเกิดความแห้งแล้งแล้วก็อากาศจะร้อนในปีหน้านะครับครึ่งปีแรกของปีหน้านี่ก็เราก็เตรียมรับความร้อนนะครับมาฟังเพลงแพ้ใจนะครับ

0: เราจะเอาชนะใครได้มากมายขนาดไหนก็ตามยังไม่ประเสริฐเท่ากับการเอาชนะจิตใจของตนเองเอาให้ชนะความโลภความโกรธความหลงในใจตนผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเห็นความจริงคือเห็นความไม่จริงอารมณ์มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกข์ก็เพราะการไม่พอใจไม่เคยพออยากได้อยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองไม่ทุกข์ก็ให้มันรู้ไปสิอยากร่ำอยากรวยก็ต้องลงแรงสร้างต้องลงทุนอยากพ้นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติธรรมโดยมีทานศีลภาวนาเป็นเครื่องนำพาสู่การพ้นทุกข์กายอยู่ไหนให้ใจมันอยู่นั่นไม่ใช่ว่ากายนั่งอยู่นี่แต่ใจมันไหลไปกับความคิดฝึกจิตให้อยู่ในกายนั่นแหละสิ่งที่ควรเจริญ
1: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟียงชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ

ตอนแรกก็นึกว่าเหาะเหินเดินอากาศได้ที่ไหนได้ก็เดินดินอย่างเรานี่แหละเธอก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่วิเศษแต่ว่ามีความรักเต็มร้อยที่จะมอบให้กับคนรักเออดีไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ว่ามีความรักให้ใช่ไหมครับผมจะให้ฟังเพลงสากลสักเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ากาสปังกานะคุณฟังเป็นเมืองที่สำคัญของโมร็อกโกนะครับเคยทำเป็นภาพยนตร์สำหรับเพลงนี้นะครับกาสปังกาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพของโมร็อกโกและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและก็ธุรกิจของประเทศเลยทีเดียวเป็นเมืองสำคัญเคยสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับกาสปังกาลองฟังดูคุณฟังครับ

กับเพลงคาสปังกานะครับอยู่ในประเทศโมร็อกโกเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเมืองธุรกิจอยู่ชายทะเลแล้วก็เป็นฐานทัพของประเทศโมร็อกโกด้วยนะครับคาสปังกานะครับมาฟังเพลงไทยบ้างหรือฟังไม่ใช่ให้ขอไปครับเพลงสากลนั่นแหละนะครับThailand Beautiful Star นะครับสวยระดับโลกระดับ

0: ำไมการให้มันกลับทำให้เรามีมากกว่าลุงบอกเลยสมองของคุณเป็นเสาส่งสัญญาณเมื่อคุณโฟกัสให้สมองจะเปิด RAS เหมือนตั้งค่ารับสัญญาณโอกาสคลื่นสมองเปลี่ยนฮอร์โมนอย่างโดปามีนกับเซโรโทนินก็ไหลมาทำให้เราอยากทำซ้ำนี่คือวิทยาศาสตร์ของความสุขและเมื่อคุณให้ด้วยความเมตตาร่างกายจะหลั่งออกซิโทซินกระตุ้นพาราซิมพาเทติกลดคอร์ติซอลลดการอักเสบงานวิจัยบอกว่าการให้ลดความเครียดจริงจังแล้วก็มีนิวโรพลาสติซิตี้พฤติกรรมให้บ่อยๆจะสร้างวงจรประสาทใหม่จนชีวิตเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นเหมือนแม่เหล็กจินตนาการว่าสมองคุณเป็นเครือข่ายเส้นใหญ่ที่แต่ละการให้ต่อสายไฟใหม่ไปยังโอกาสและความสัมพันธ์วิธีง่ายๆลองทำให้แบบเล็ก3วินาทียิ้มช่วยหรือชมคนหนึ่งครั้งแล้วหายใจยาว 4-6 วินาทีหรือนั่งเมตตา5นาทีต่อวันงานทดลองกับสมาธิและการให้แสดงผลชัดเจนสุขภาพดีขึ้นความสัมพันธ์แน่นขึ้นโอกาสเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อสรุปคือการให้ไม่ใช่การเสียแต่เป็นการโปรแกรมชีวิตให้รับมากขึ้น
1: MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนด์ใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวซบตุ๋ยเมืองลำปาง
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
3: วันนี้หมดเวลาเราจากกันวันนี้เพื่อที่จะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่งท้ายกับเพลงร่ำเปิ่นลำปางนะครับผมลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492

0: Hits ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ชื่อเพลงว่าผู้ครองหัวใจนะครับสลิปคลีสสวัสดีผู้ฟังนะครับยามเช้า 8:21 นาทีที่ FM Next นะผมฤทธิ์เพียรวัชรกุณากิติกุลรายงานตัวครับดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ยาวๆถึงเที่ยงวันเหมือนเคยวันนี้วันจันทร์นะครับ14กันยายน2569อุณหภูมิตอนนี้ที่ลำปางอยู่ที่ 28.8 องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า25องศานะครับแม้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคุณผู้ฟังครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 33.8 พยากรณ์อากาศเขาบอกไว้นะครับว่าปีนี้เนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะลงมาเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนกันยาก็จะเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นกันแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าช่วงนี้หลายๆคนนี้อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะครับ This is Hits FM Next ได้เวลามาติดตามสถานการณ์ข่าวร้อนสรุปข่าวเด่นประจำเช้าวันนี้กันก่อนนะครับ
1: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับเจ้าที่ต้องระดมกำลังอพยพผู้ป่วยแล้วก็ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับขณะที่จังหวัดปทุมธานีเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธชิงทองในร้านทองนะฮะในอำเภอสามโคกนะครับได้กวาดทองคำหนักรวมไปกว่า52 บาทซึ่งตำรวจก็กำลังไล่ล่าตัวไปแล้วนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินคุณฟังครับข่าวดีของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการเกษียณอายุยอดเยี่ยมอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชูจุดเด่นด้านค่าครองชีพที่เป็นมิตรแล้วก็มีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพนะครับขณะที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเช้าวันนี้ยังคงทรงตัวนะครับมาที่ข่าวต่างประเทศกันนิดหนึ่งคุณผู้ฟังฮะมีเหตุการณ์ระทึกที่อินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็พบแล้ว6ศพจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มนะฮะนอกชายฝั่งนะครับแล้วก็ยังมีผู้สูญหายกว่า120 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียก็เร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายที่ราคาทองคำเช้าวันนี้คุณผู้ฟังครับเปิดตลาดครั้งที่1ทองคำลดลง100 บาทนะครับตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งตอนนี้รับซื้อบาทละ 68,050 บาทนะครับขายออกอยู่ที่บาทละ 68,150 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับขายออกที่บาทละ 68,650 บาทนะครับและนี่คือสรุปข้อมูลข่าวเช้าวันนี้นะครับ
1: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน

0: ัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
0: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25 FM
2: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
6: It's FM The Next
7: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

งานจะตู่พบทอนในกราฟแค่คืนส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังไงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าช่วงของฮิตอินเทรนด์นี่ผมมีเรื่องของเบียร์นะฮะแม้ใครสายเบียร์แล้วก็เขามีงานวิจัยนะครับว่าจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเล่าให้ฟังในช่วงของฮิตอินเทรนด์นะครับ

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Intro Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @InsoClinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ปาง
1: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: ูตรคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิกมีอยู่คอมฟอร์ตความสบายใจสำหรับคุณชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054 228 247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์

0: ซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หว่างโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หว่าง
1: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาใช่ทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นแซ่บจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาเป็นโหลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065 960940
2: นึกถึงสุกี้ต้องตาปิโล
3: สุกี้ตาปิโล
4: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
3: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: ดี๋ยวเวลามาอัปเดตเทรนด์ฮิตในช่วงนี้แล้วนะครับ
1: Hits in Trend เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: แน่นอนนะครับในช่วงของ Hit in Trend แบบนี้ใครที่เป็นสายเบียร์นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเขาบอกไว้นะครับว่ามีงานวิจัยออกมาเผยนะครับว่าดื่มเบียร์วันละแก้วเนี่ยจะทำให้จุลินทรีย์ดีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยเกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยในโปรตุเกสพบว่าผู้ชายที่ดื่มเบียร์วันละ12ออนซ์หรือว่า350มิลลิลิตรเนี่ยติดต่อกัน1เดือนรู้จะมีแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับระบบลำไส้จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับจุลินทรีย์หลากหลายขึ้นแถมลดความเครียดลดลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเขาทดลองนะคุณฟังครับดูผู้ชาย19คนแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันดื่มเบียร์แบบปกติแล้วก็ดื่มเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ดื่มพร้อมอาหารเย็น4สัปดาห์ติดต่อกันมีการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในลำไส้ทั้งก่อนแล้วก็หลังการทดลองผลสรุปนะครับพบว่ามีการเพิ่มเอนไซม์อังคารไนซ์ฟอสฟาเตสแล้วก็ลำไส้สามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีจุลินทรีย์หลากหลายลดความเครียดลดลงแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นด้วยนะครับแถมยังไม่พอลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังหลายชนิดนะครับแม้แต่ว่าเขาบอกว่ายังคงจะต้องวิจัยกันแบบยาวๆกันต่อไปนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องของสำหรับสายเบียร์โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับ
1: Hits in China

0: ชั่วโมงนี้กับคุณนิยมพันธุ์นิลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพันธุ์นิลำปางนะครับลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์วันนี้ผมแนะนำมือถือ Oppo A6S เลยนะครับให้คุณผ่อนสบายๆเดือนละ855บาทในการผ่อนสูงสุดถึง24เดือนตอนนี้ก็แถมลำโพงบลูทูธมูลค่า599บาทฟรีไปด้วยเลยใครที่สนใจแวะไปได้เลยนะครับที่เทเลวิสนิยมพานิชย์ลำปางสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพานิชย์ลำปางนะครับและโรงพยาบาลกีฬานครรามแนะนำคุณผู้ฟังเลยนะครับมาตรวจสุขภาพกันดีกว่าเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีอย่ารอให้มีอาการนะครับเพราะโรคหลายเนี่ยหรือว่าหลายๆโรคเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนนะครับตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงจะเป็นไขมันในเส้นเลือดนะครับความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือจะเป็นโรคเบาหวานนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเคียงรังนครราม0540196 19ต่อ1201
1: Hits Music Daylight

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ีนี้
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี
0: 30ปี
1: โลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 โมงโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
2: Hit FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: บิร์ดนะครับลูวินส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณนิยมพาณิชย์ลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิเตอร์นิยมพาณิชย์ลำปางอัศจรรย์วันถล่มราคาวันนี้ถึง30กันยายนนี้อัปโปนะครับ 6.75 นิ้วนะฮะ A6S นะครับผ่อนสบายๆ855บาทนะครับสูงสุดถึง24เดือนเลยเดียวแถมลำโพงบลูทูธ599บาทฟรีไปเลยครับเฉพาะที่นิยมพาณิชย์ลำปางและโรงพยาบาลกีฬานครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลคุณผู้ฟังแนะนำเลยคุณฟังครับมาตรวจสุขภาพกันดีกว่าเพื่อค้นหาความเสี่ยงนะครับเพราะว่าบางโรคเนี่ยไม่มีสัญญาณเตือนเลยนะครับจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือจะเป็นโรคเบาหวานรวมไปถึงความผิดปกติอื่นๆตรวจได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกีฬานครรามราคาไม่แพงด้วยมีหลายแพ็คเกจให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันเลยนะครับ0540196619ต่อ1201นะครับ
1: FM Next 102.25
2: ประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
4: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูด

0: จให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามท
1: ีวี It's FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music Daylight
3: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: นอกจากชื่อฉันนะครับแอดอาร์ตช่วงนี้กับคุณโตโยต้าน้ำปานด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าน้ำปานตอนนี้แหม่ Fortuner คุณผู้ฟังฮะเติมชีวิตเหนือชั้นอย่างผู้นำรอให้คุณผู้ฟังได้เป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษรับข้อเสนอสุดพิเศษได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ Fortuner นะครับที่โชว์รูมโตโยต้าน้ำปานเจ้าแรกแยกขนส่งเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนสบายๆเริ่มต้น 9,884 บาทต่อเดือนไม่ถึงหมื่นนะคุณผู้ฟังครับผ่อนแบบสบายๆเลยทีเดียวที่โชว์รูมโตโยต้าน้ำปานพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% นะครับไม่พอยังมีประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคร์ PHYD ให้ด้วยไม่พออีกคุณผู้ฟังฮะออกรถยนต์โตโยต้าวันนี้รับเพิ่มนะฮะแต้มบูบวกพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับเฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งนะครับที่นี่ร้อยคุณได้มากกว่าใครประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวนะฮะคุณฟังครับกว่า56ปีที่อยู่คู่ชาวลำปางเพราะฉะนั้นมั่นใจในการบริการก่อนและหลังการขายรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399 บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: หนึ่งจากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 นถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: Hit 7FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

มุ่งหน้านะคุณฟังครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันมงคลแห่งปีเป็นวันเทศกาลคเนจตุรถีนะครับไหว้องค์หลวงพ่อพระพิคเนศนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในช่วงของ Hit in Trend ชั่วโมงหน้ามาเล่าให้ฟังแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังไปไหว้กันนะครับต้องบอกว่าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยทีเดียวนะฮะชั่วโมงนี้กับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนี่ครับรถยนต์โตโยต้าผมแนะนำเลยนะครับมาที่โตโยต้าลำปางที่นี่จะแรกแยกก่อนส่งเราให้คุณได้มากกว่าใครแน่นอนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตอนนี้ผ่อนเริ่มต้น 9,884 บาทต่อเดือนดอกเบี้ย 0.89% ประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD แล้วก็ยังรับเพิ่มแต้มบูพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำ

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment
2: HIT's Music Daylight

0: าละฮะช่วงของ Hits in 10ในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: แน่นอนนะครับวันนี้14กันยายนคุณผู้ฟังครับมูให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่สมหวังนะครับวันนี้แนะนำเลยใครกำลังฟังออนไลน์แล้วก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือกำลังเดินทางไปที่กรุงเทพแนะนำให้ไปขอพรในวันคเนจตุรถี69นะครับที่ณเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสาวกสายมูแล้วก็ผู้ศรัทธาองค์พ่อต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับเตรียมตัวขั้นปังสุดต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เป็นวันมงคลใหญ่แห่งปีกับเทศกาลคเนจตุรถี69นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ14กันยายนวันนี้เลยเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ร่วมสักการะและก็ขอพรกับองค์พระพิฆเนศแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักแล้วก็ความสำเร็จที่เคยติดขัดนะครับเขาบอกไว้เลยว่ารับรองว่าจะได้รับการปัดเป่าแล้วก็เติมพลังสิริมงคลในชีวิตแบบเน้นๆเลยทีเดียวใครที่นับถือแล้วก็อยากจะให้องค์พ่อประทานความสำเร็จแบบลื่นไหลห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเตรียมของไหว้ไปขอพรความปังกันได้เลยใครที่กำลังฟังออนไลน์แนะนำเลยครับแวะไปพุ่งไปเลยครับที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้เลยนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ช่วงนี้กับคุณโกไข่เจ๊น้อย Market Food ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี69จังหวัดลำปางนะครับไข่ไก่เบอร์2จาก145บาทต่อถาดราคาพิเศษนะครับเหลือ118บาทต่อถาดนะครับ1ถาดนี่มี30ฟองนะคุณฟังครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้14ถึง16กันยายนนี้แต่ว่าจำนวนจำกัดนะคุณฟังครับจำกัดท่านละ5แผงต่อบินนะครับที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณใกล้ที่ไหนใช้บริการได้ที่นั่นเลยกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดกับคุณเฟสเมดิคอลคลินิกด้วยนะครับรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณตอนนี้ก็มีโปรโมโปรแกรมซินเดอเรลล่าโกนะครับผิวมีออร่าแบบนี้แนะนำเลยครับไปเติมโปรดิฟผิวซินเดอเรลล่าจัดเต็มแบบคุ้มๆเพราะว่าเขาแถม1แถม2เลยนะครับจาก 7,500 บาทเหลือ 2,499 บาทนะครับจองคิวได้เลยที่สาขาลำปางหรือจะเป็นที่เชียงใหม่ลำปางในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงฉองนะครับ062-296-9969จำดีๆสีเขียวนะครับกับ Face Medical Clinic
1: Hits Music Daily

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต้าบล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต้าบล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต้าบล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลต้าบล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: ู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: เซฟเพลนเน็ตนะฮะโลกใบใหม่ส่งท้ายผู้ฟังก่อนนะฮะขอบคุณโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดด้วยอย่าลืมนะฮะวันนี้จนถึง16กันยายนนี้ไข่ไก่เบอร์2จาก145บาทต่อถาดหรือ118บาทต่อถาดเฉพาะที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาเลยนะครับกับคุณเฟชเมดิคอลคลินิกรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณตอนนี้เติมผิวซินเดอเรลล่า1แถม2จาก 7,500 เหลือ 2,490 บาทนะครับสาขาลำปาง0622969969นะครับ
1: Here we go We play all the hits Hits FM
0: ส่งท้ายผู้ฟังก่อนนะฮะติดตามฟังฮิตเฟม Next ตลอด24ชั่วโมงผมดีเจพี่เอฟวัชรคุณากิตติกุลเจอคุณผู้ฟังพรุ่งนี้8โมงเช้าเหมือนเดิมไปแล้วครับกับคุณมาร์คสวัสดีครับ

0: ไม่ถึง
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: Hit FM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
3: On Radio 102.25 FM
4: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำ1ครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำ1ครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
3: ชัวค่ะ
0: ชัวไหม
4: ชัวครับ
0: ชัวไหมครับ
5: ชัวค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวไหม
6: ชัวค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car โตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เราโตโยต้าชัวร์ลำปาง
7: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
8: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

จให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

Hits FM Next 102.25 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร0855492

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: ติดต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิดต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งวุ้นหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 นโทร 095-929-6198 จำใหม่ให้ดี

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: HZM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ถ้าที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

0: ้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณ

ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: ใช่เลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso คลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป1/2567
3: Hit FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855499

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 นถึงบ่าย 2:00 นโทร095 929 6198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงเปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2568 The next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199 บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับยำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200 เมนูตาบิโลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500 เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11 โมงถึง 4 ทุ่มโทร065-960-9840
3: นึกถึงสุกี้ต้องตาบิโล
4: สุกี้ตาบิโล
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์วิทยาศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/256
5: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299 บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940

0: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: จลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hit FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXTและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไอเจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูด

0: มใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีว
2: ี The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้าปรักจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป.

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: ซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
2: Hit FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: Hits ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music on the Road
3: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: คนคนนี้เป็นของคุณนะคะ No One Else X กับ Copper of Bass นะคะ4โมง20นาทีมาแล้วค่ะเจอแท็กทายในช่วงของ He's on the road นะคะวันจันทร์เริ่มต้นการทำงานแบบนี้แหละวันนี้แท็กทายกันค่ะวันจันทร์นะคะที่14กันยายน2569นะคะชั่วโมงนี้ค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะกับ 102.25 Hits FM Max นะคะพร้อมกับ Attitude Clinic ลำปางด้วยค่ะอีกหนึ่งโปรแกรมค่ะที่อยากจะแนะนำค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะยกกระชับใบหน้าค่ะตอนนี้เครื่องใหม่ล่าสุดนะคะก็คือ Oregio X นะคะรุ่นใหม่เย็นยุบยกนานมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะคะซึ่งจุดเด่นของ Oregio X นะคะก็คือการยกกระชับนะคะด้วยการส่งพลังงานโมโนโพลาร์ RF นะคะสู่ใต้ชั้นผิวนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างโคลลาเจนอิลาสตินแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการซ่อมแซมนะคะที่สำคัญเลยค่ะยกได้ดีกว่ารุ่นเดิมค่ะด้วย3จุดเด่นที่สำคัญเลยนะคะจุดแรกค่ะคือการปล่อยพลังงานแบบคู่โหมด G บวกโหมด X นะคะส่งพลังงานค่ะลงชั้นผิวอย่างแม่นยำผ่านการปล่อยพลังงาน3จังหวะคือนะคะวอร์มผิวชั้นบนจากนั้นค่ะส่งพลังงานนะคะลงชั้นผิวหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมันนะคะสุดท้ายค่ะล็อกความร้อนให้อยู่ในชั้นผิวนานขึ้นนั่นเองจุดเด่นที่2นะคะสำหรับเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF 400วัตต์เนี่ยคือการส่งพลังงานความร้อนเนี่ยลงลึก3ชั้นผิวนะคะก็คือชั้นหนังแท้ชั้นไขมันใต้ผิวแล้วก็ชั้นสมาร์ทนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ทำให้ผิวเนี่ยกระชับมากขึ้นค่ะและจุดเด่นสุดท้ายนะคะ Cooling and Smart Safety System นะคะระบบทำความเย็น 11 Plus นะคะเย็นกว่าเดิมถึง 2.25 เท่านะคะพร้อมกับการตรวจวัดอุณหภูมิแบบ Real Time ลดความเสี่ยงผิวไหม้นะคะแล้วก็เพิ่มความสบายผิวระหว่างทำด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยดูกระชับมากขึ้นค่ะแล้วยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยแล้วก็ร่องตื้นนะคะผิวจะดูอิ่มฟูยืดหยุ่นนะคะรูขุมขนกระชับมากขึ้นที่สำคัญเลยนะเหนียงใต้คางก็จะลดลงนะคะกรอบหน้าจะชัดมากขึ้นนั่นเองยกกระชับปรับรูปหน้าแบบ V shape นะคะแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะเลือกค่ะ Oregio X นะคะพร้อมให้บริการแล้วนะคะที่ Attitude Clinic ค่ะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่099-414-2000หรือว่าแวะไปหาคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมออยู่ประจำและคุณหมอก็ดูแลเองทุกเคสนะคะมั่นใจกันได้ที่ Attitude Clinic ค่ะสาขาลำปางตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาลัยสอบถามนะคะได้ที่ Facebook นะคะ Attitude Clinic ลำปาง
1: Hits Music on the road
2: โดย Attitude Clinic ความสบายใจ
1: This is Hits FM Next

0: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี
3: 30ปี
2: โลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 โมงโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

800กด1บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่ง

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: อ
0: ั
1: ศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2568
1: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: สำหรับมารอนไฟนะคะก็มีคิวค่ะที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยของเรานะคะในปีหน้านะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับมารอนไฟอินแบงคอกมารอนไฟเอเชีย2027อินแบงคอกค่ะซึ่งก็ปักวันแล้วนะคะในวันที่9กุมภาพันธ์2027นั่นเองนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีตอนนี้เขาก็เปิดบัตรนะคะขายบัตรกันแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบมารอนไฟนะคะสามารถที่จะซื้อบัตรได้แล้วค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะไทยทิเก็ตมาสเตอร์ไทยแลนด์นะคะไม่รู้ว่าเพลงนี้นะคะจะถูกขึ้นมาร้องในเวทีคอนเสิร์ตหรือเปล่านะคะหากถูกร้องจริงๆนาริซ่านะคะจะเป็นเกรซของมารอนไฟหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แจ้งเตือนนะคะสำหรับอีกหนึ่งโรคนะคะที่กำลังนะคะเป็นที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือโรคนะคะจากเห็บหมานะคะเห็บน้องหมาน้องแมวนะคะก็คือโรค SFTS นั่นเองนะคะก็คือโรคไข้เห็บสุนัขค่ะซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะคุณผู้ฟังสำหรับโรคนี้นะคะเป็นโรคนี้ก็เป็นติดเชื้อไวรัสนะคะที่ทำให้เกิดอาการไข้สูงแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำนะคะอาการนี่เขาบอกว่ามันจะคล้ายๆนะคะกับโรคไข้เลือดออกนะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่อุบัติใหม่อุบัติขึ้นมาใหม่นะคะองค์การอนามัยโลกค่ะเขาก็จัดให้อยู่ในรายชื่อนะคะกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตนั่นเองนะคะอาการของโรคค่ะก็จะมีไข้สูงมีจ้ำเลือดนะคะหรือว่าจุดเลือดออกตามตัวอ่อนเพลียปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าท้องเสียบางรายค่ะมีการรุนแรงนะคะอาจเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบนั่นเองนะคะเช่นไตวายกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะหรือว่าภาวะเลือดออกผิดปกติได้ค่ะหากว่ามีอาการดังกล่าวนะคะแล้วก็เคยถูกเห็บกัดนะคะหรือว่าสัมผัสนะคะในส่วนของเห็บบางคนเนี่ยคือบอกเลยว่าเห็บเนี่ยมันมีเชื้อโรคคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยเราดึงเห็บมาใช่ไหมคะเคยไหมที่เราใช้มือเนี่ยบี้เห็บอันนี้ก็อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนนะคะและที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนสำหรับคุณผู้ฟังที่เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวนะคะดูแลรักษาในเรื่องของราวของความสะอาดนะคะสัตว์เลี้ยงของเราเป็นประจำด้วยค่ะอย่าลืมหยอดเห็บหมัดด้วยนะยาหยอดเห็บหมัดนะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยนะคะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณมาที่นี่มีแต่ความสบายใจนะคะที่สำคัญเลยคุณหมอนะคะให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเองทุกเคสค่ะมั่นใจกันได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวเรื่องของสิวหรือว่าในส่วนของการยกกระชับปรับรูปหน้าโปรแกรมโบท็อกซ์โปรแกรมฟิลเลอร์ค่ะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมที่ดูแลสัดส่วนนะคะปรึกษาคุณหมอโดยตรงเลยนะคะรับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์994-2000นะคะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่Facebook Attitude Clinic ลำปางนะคะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณที่ Attitude Clinic
1: This is Hits FM Next Listen online via the application Maximum Hit And on radio 102.25 FM
2: Hits FM Next 102.25
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ันต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวังดีอัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสัก

The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: จให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: Hit FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: HITS Music On The Road
3: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่

ช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะสำหรับป๊อปปองกูนะยังไม่มีเพลงใหม่ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเลยนะคะก็เลยหยิบเพลงที่ป๊อปปองกูเคยร้องไว้ให้ฟังก่อนละกันเนาะภาพจำค่ะ5โมงนะคะกับอีก25นาทีค่ะเจอในชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะคะที่นี่ 102.25 Hits FM Next นะคะอยู่ด้วยกันจนถึง6โมงเย็นเช่นเคยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยทีเดียวล่ะชั่วโมงนี้ค่ะเพิ่มเติมที่ LINE @Hits FM นะคะแอดข้างหน้า HITZ FM ค่ะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกเพียงแค่2อาทิตย์นะคะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกนะคะ Hits FM X 107 Love FM แจกฟรีบัตรหนังเมเจอร์10รางวัลมูลค่า10รางวัลจำนวน20ใบนะคะกติกาง่ายๆ4ข้อค่ะข้อ1นะคะไปกดไลค์เพจ Hits FM Next นะคะและ Love FM 107นะคะข้อ2คือการกดไลค์กดแชร์โพสต์นะคะไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะข้อ3แคปรูปภาพเพจทั้ง2เครื่องค่ะที่คุณกดไลค์เนี่ยแล้วก็ส่งภาพนะคะมาที่ LINE @hits fm เท่านั้นนะคะข้อสุดท้ายคุณผู้ฟังนะคะบัญชีผู้ใช้ Facebook เนี่ยต่อ1สิทธิ์การร่วมสนุกเท่านั้นนะคะร่วมสนุกได้ค่ะจนถึงวันที่25กันยายนนี้นะคะเราก็จะประกาศผลผู้โชคดีเนี่ยในวันที่28กันยายนเหลือเวลาอีกแค่2อาทิตย์นะคะก็คือวันศุกร์อาทิตย์หน้าเนาะไม่ใช่ศุกร์นี้นะคะศุกร์นี้18นะคะศุกร์หน้าก็จะเป็น25แล้วล่ะนะคะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกนะคะแจก10รางวัลรางวัลละ2ใบนะคะรวมแล้วก็20ใบนะคะไปดูได้นะคะหนังในช่วงของปลายปีเนี่ยบอกเลยว่าแพลนออกมาหนังสนุกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาร่วมสนุกกับ Hits FM ได้นะคะชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณกับอาสยามคอนสตรัคชั่นด้วยนะคะเรื่องของบ้านนะคะครบวงจรที่สุดเลยล่าสุดนะคะในหน้าเพจ Facebook ของอาสยามคอนสตรัคชั่นค่ะอัปเดตแบบบ้านนะสวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังนะคะทั้งแบบบ้านรวมถึงในส่วนของงานบิวอินนะคะงานอินทีเรียดีไซน์บอกเลยว่าอาสยามก็ไม่เป็นรองใครนะคะที่สำคัญเลยโรงงานก็มีเป็นของตัวเองด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะคะรวมถึงวัสดุที่ใช้นะคะพูดคุยกับอาสยามได้เลยนะคะว่าต้องการใช้วัสดุเกรดไหนนะคะพูดคุยกับอาสยามได้เลยนะบอกเลยว่าเรื่องของบ้านไว้ใจอาสยามคอนสตรัคชั่นนะคะมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่นี่นะคะสอบถามได้ที่คุณอัน0995456982คุณไอซ์นะคะ0952822893นะคะที่หน้าเพจ Facebook ก็อาสยามคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านลำปางลำพูนเชียงใหม่นะคะสามารถที่จะไปอัปเดตนะคะในเรื่องราวของแบบบ้านนะคะผลงานต่างๆอัปเดตไซต์งานนะคะกับทางอาสยามได้เลยนะคะเพราะว่าอาสยามเขาก็จะมีในเรื่องราวของการอัปเดตนะคะไซต์งานต่างๆระยะการสร้างบ้านถึงไหนแล้วนะคะติดตามได้ที่หน้าเพจ Facebook ของอาสยามคอนสตรัคชั่นนะคะ

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติโฆษณาเลขที่คสพ.ล.ป.41/2568
1: First Medical Clinic
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบม.จ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: สูงกด
1: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์มทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เปิดพร้อมให้บริการแล้วว
4: ันนี้
3: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: HZM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: Best Music on the Road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้น

0: music from K. On Hits FM next.
1: โดย Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ

0: มองนี้ค่ะมาถึงในช่วงของท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณกับแม่มอฮาฟมาราธอนด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่า24ตุลานะคะวันรับอุปกรณ์นะคะแล้วก็เจอกัน25ตุลานะคะซึ่งทางหน้าเพจ Facebook ของแม่มอฮาฟมาราธอนเนี่ยอัปเดตอาหารสำหรับนักวิ่งแล้วล่ะนะคะเติมพลังหลังเข้าเส้นชัยกับเมนูอาหารที่ทางแม่มอเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้สำหรับนักวิ่งทุกระยะเลยคุณผู้ฟังนะคะเมนูอาหารนะคะก็จะประกอบด้วยข้าวไก่ราดซอสนะคะข้าวต้มหมูปลาท่องโกน้ำเต้าหู้นะคะลูกชิ้นทอดป้าปี่รสนิยมผลไม้สดด้วยนะคะบอกเลยว่าแต่ละปีนะคะเมนูนะคะของทางแม่มอฮาร์ฟมาราธอนเนี่ยโอ้โหนะอร่อยทุกปีเลยทีเดียวล่ะสำหรับใครค่ะที่กำลังตระเตรียมนะคะในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเนี่ยบอกเลยว่าอีกเพียงแค่ประมาณ2เดือนเนาะ2เดือนนะคะก็คงจะมีเวลาแล้วค่ะหลายๆคนนี่สมัครไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนะคะ2เดือนคุณผู้ฟังนะคะ25ตุลาคมเดือนนี้เดือนอะไรกันยาสิงหาคมกันยานะก็ประมาณ2เดือนนั่นแหละนะคะคงจะพร้อมแล้วล่ะนะคะสำหรับในส่วนของร่างกายฟิตเปรี้ยนะคะพร้อมกับการแข่งขันแม่มอฮาฟมาราธอนสนามวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณด้วยนะคะร่วมสนับสนุนในช่วงนี้กับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่มอนะคะแล้วก็รวมถึงอาสยาคอนสตรัคชั่นด้วยอย่าลืมแล้วกันนะคะเรื่องของบ้านไว้ใจที่อาสยานั่นเองนะคะคือบอกเลยว่ามากกว่าคำว่าครบวงจรนะคะเรื่องสร้างบ้านไว้ใจอาสยานะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนพรุ่งนี้ค่ะ 16:00 นเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: ไอเจมอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูด

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Picon Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2567

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

ใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: Hits FM Next 102.5
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits music from K on Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: It's FM The Next
7: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251